านมอยามาเนสมองวัดสักเสียนายทองนายเล็กสามเทียบันนี่ดีกันเองกันเคยก็สอบปลายนี่ดิฉันน้อสอบกันก็ตอนแรกก็ต่างข้าตัวสุรายก็มาที่ยังก็เลยบ่าวที่กันเคยวัดสักเสียนายทองนายเล็กโอ้ยามาเนี่ยการมอยามาเนสมองนายามาเนี่ยการมอยามาเนสมองสมองทั้งก็เลยให้เล็บุติสีก็ทั้งคนอจัติเลปริโสสาวกยานัยเลบาปุเนวามุงบาปุเนสิมุกอลังเลติงราจับขอตรุกิเสเมขุนตุกบุษกสีนัยทุก

0: ก็บรัวตาบุญนนึงสักใบจังขยับบุญนี่มันขังตาพนอมาให้สระเหงตรงท่าแค่ต้องคนในเลสซาตงก็สู้ใส่กะไรทั้งนั้นนี่เนาะสักสังเกตมาพนอ
1: แค่ตัวตัวอังองค์ขยับองค์ขยับไอ้ที่จะใส่ผู้รู้จะคู่ก็ต่างผู้อามาสองใบบาปสองใบต่างผู้ต่างมันนี่จะคนต่างกายจากใบยิบซาต่อขัดเองก็อังต่างนั่นก็มันขัดตาบางเกี่ยวจะตะกุลเจริญสาวยจ้าอังต่างนั่นนั่งเลยอะ
0: ตั้งวันนี้นี่ท่านี่ครั้งสักครั้งนี้จะอมหายตัวตรงสนุพรังดีแบบนนท์ทางนี้ใช้กันตาอันนู้นพรังดีพรังดีนี่อมหายกันหนึ่งพรังมันนี่เก็บตัวตรงสรุปง่ายนี่นี่นี่อะไร
1: อังเราอยู่ก็อาก็อากุตระรักก็ทั้งกี่กษัตริย์กุศลพรังก้าทั้งกี่ปารารักก็กษัตริย์กุศลพรังก้าพรังกี่เสียงมาพรังกี่อย่างพรังมาก็ไม่มันไม่เปล่าน
0: ี่นี่บัสรุงบิชงุลลาสักแค่บอกครั้งสักตัวตรงนารุงไง
1: สรุปง่ายก็เลย
0: ตั้งกี
1: ่บอกให้ลายชิจะอังรู้สามาเสะลายจักตุงบุยลายชิจักตุงตาบาบเล่ละลักษณะลายชิยะบุยตัวที่เราเข้าบุญนี้กาลปารีเราก็ตรัสบุยโยงั้นก็บุญนี้เตอร์ดีนะตรัสบุยโยบุญนี้ทิพย์เราก็กาบุยโยก็ราชาทิพย์รบังกับให้เวลากุตละอราชาทิพย์รบกับให้มันเท่านั้นปุ๋ยกามันในเรื่องหุ่นเลยแต่กับกามันสุดปฏิทินลังก็ที่เราก
0: ็ก็ที่กันก็นอนสกอลมาแค่นั้นไปเบิกรดีไปกระดีนี่ในตาวก็กามในกระดิ่งจงคันนึงสกาวไปนี่มาสิงกันเลยให้เดินกันนะ
1: มากับขบเลยงั้นกับขวางกันเอาเด็กข้ากำจักไปโยวางกับแข่งกันกับผมก็ปุ่นเตะดินก็ตลังกันโอ้ตลังปฏิทินลังเอร์เคยฮัตรกายเชลเคยรีตลังก็ไอ้ที่บุยปุรสการรู้ว่าก็รู้ก็คุณก็ดีอะตรมาว่ายังตากาตัวเราก็ไอ้ควายไอ้ยังตับุชาร์ดดอกเปิดบิจญีมินิบาบุไปมินิบุมาตากไรที่ปุรว่าเตตินารสับไปแ
0: ค่ดูนั่งรสับมุงการไอ้ที่ตามุงรุกเลตัมเริง
1: ตามุงกางตับุงก็จึงรู้นามกิตันใครละกอดตาตามุงก็ไอ้กินก็อยู่ทินตราตงบ่าวลูกก็ปรกบ่าวลูกสับุอังบ่าวลูกสับมันก็ปรกบ่าวตาก็ทินตราตามุยังบ่าวลูกสาวก็ชินดอลดูลูบรอกอากรกตามันนกเบี้ยบังมันจงดูลูบตองก็เมตึงตองก็
0: ตองมันตัวใช้มันนึงบ่บ่สตามนาเรื่องนิสิงวัง
1: ตามก็กอดตาตามอทินตราตาม
0: ดูงานกันตั้งแต่ทายุงสักก็จดตุนเสร็จนั่งกับนั่นนี่เกิดงั้นนะกับนั่นเรื่องหนี้นั่งสักสักนมกุศลเจราจะถือรูปนั่งกับไปกันนี่อู้อารมณ์ตาวก็ทั้งนั้นนี่อารมณ์ท่านนั้นตาวจะเห็นกันนะกับนั่นนี่งั้นก็นั่งบัสบัติจักไปเองก็แกเอาไปคิดสิสักสองนักขนาดจะมาหน้าตาวก็ไปทั้งก็สังทั้งจงก็ไปทั้งนี่นะกับมันนี่ข้อรองนักขนาดใหญ่สังทีนี่ไปเลยสินะ
1: ขนาดนั้นต้องก็ทำทุกทางมันกับมันตาทีมันนี่กับมันนี่เอาตาอัลกัลกันตรง
0: ตาวทีมันนี่กับมันนี่เพิ่งสังขนาดเลยสินตัวเอาวันนั้นคิดสักป๊อปปูลาร์นะสักหนึ่งบุตรที่แกงก็นอนบาตินตาลังผู้นี่ขนาดงั้นมันคิดสักขนาดใหญ่เลยนะ
1: อ้าวทีมันกับมันครับว่าบุฟัดทีกับมันตรงบุมาทีกับมันตรงตาคุทีกับมันตรงตาไอ้แกก็ทีกับมันนี่เอ็บเรข้ากำเสริเสริกามาดักนายจัตุกุลเจ้าเวกามาดักขนาดนายบ่ติขนาดนาย
0: ข้ากำเสริเสริกินออกมาขนาดนายใหญ่ใหญ่กันตินินินิบุษกจระที่เอลเอ็ม
1: ขนาดนักไงโอ้บาบูโอ้บาบูโอ้บาบูโอ้บาบูโอ้บาบูโอ้บาบูโอ้บาบูรังเจก็เลยบุพเพโอ้บาบูโอ้บาบูจังตินี่ดักสังนึกคิดวิชาเชนี่โอ้บาบูโอ้บาบูโอ้บาบูโอ้บาบูไม่ต้องเลยสองก็เลยเท่าแก่บาบูยังก็เลยพักก็เลยจังต้องทุกก็เลยบาบูโอ้บาบูจังนั่นเลยคิดบ่บูยังบ่รู้ท่านเลยบาบูโอ้บาบูยังบ่รู้ท่านนักแก่ตินี่โอ้บาบูโอ้บาบูสนเลรักกูมาสบายปุโรบาบูเบนเลรักกูมาเบกไปปุโรบาบูทั้งเลมังเลนังตามูเฮียบาบูโอ้บาบูนังตามูทั้งไอ้เมียเฮียโอ้บาบูโอ้บาบูสบเลรักกูมาเบงเอตลังค์สบเลรักกูมาสบเอตลังค์บาบูโอ้บาบูจังเลยริกผู้กันเตลิขรเลยริกผู้สรบาบูทำมึงเลยชินีเอขรคงบอกว่าบอกเดสบูท่านไอ้บาบูโอ้บาบูบอกเลยจักบูท่านไอ้โอ้บาบูนั่งบ่รู้ท่านไหนแก่โอ้บาบูนี่เดี๋ยวสักไม่ยังไปไปแก่เบลเลบาบูโอ้บาบูต้องมาเลยสักเดียวสักสี่สักกันเลยยาสุเลขับเลยจังสีเดี๋ยวมันยาสุก็สลึกจังดีบาบูโอ้บาบูอาสุก็สติไปก็กากระสังไปเก็บยาทศไปไปเก็บละนินตาละสังละปีช่องเราไปไปเก็บเลยบาบูโอ้บาบู

0: ซะแล้วนุกยาเสกตองเอ้ยแม่ยายบาบอกนุกยาเสกบ่เฮยตองเอ้ยเนาะซะซะแล้วกังบ่เสียซะบ่กะกะตึกกังเอ้ยแม่งเลยนึงเว้ยอ้อบาบอกนุกแม่กะกะยังลงบ่ต้องไปคิดกะลงมาคิดจังเนาะอ้อบาบอกมาชะแล้วกะตะบ่ชังเนาะบ่ยังบ่ยังตอรมันเน่บาบอกแม่ยายกะเลยดิขะวนึงเว้ยหาติเลยไว้กะเลยบาซะทํากูอ้อบาบอกซึ่งนั่นแหละบ้านนี่นะบางเกิดเตะไปตัวบุโอบาบุเปโอบาบุนะสักคนมันก็จึงนับผู้ชมนั่นไปกินที่นี่ไม่นั่นคิดวิธานาในแก่ตินี่บ้านซึ่งนั่นคิดบุโอบาบุก็สัตย์ที่บุบ้านสัตย์ที่บุโอบาบุบอกเลยจ้าลูกบอกเลยเด็กสาวท่านไอ้บาบุสามีเลี้ยงกำลังเดินจังเนาะบาบุโอบาบุบ่บ่ตวนเลยบ่ตนะไข่ซะแลน้องนี่เตยคือลังนี่ซึ่งนั่นเลยหำเรก็ลังซะแลอยากก็แต่บ่รู้ติเด้อบ่บ่เออบ่บ่มาซึ่งเลยเชรี่บางวันนี้บางเงินดาบุญโหลเลยบ่บ่นกก็ติเลยหลงซะบางวันนี้บางเงินไข่ชิงบ่ซะเลยบ่บ่เออบ่บ่นึงบ่สิตังกับนั่นตะสลับเลยอ้อบาบูรังสงเนวัยรูปนี้บุตรอ้อบาบูสบายเลยบาสุบเขี่ยเลยมุทุกบาบูโนบาสนาชิลเลียบาบูบ่อ้อบาบูอ้อบาบูที่เกเรเงินกัดที่เดสักรีบุกเนลีอ้อบาบูอ้อบาบูอ้อบาบูบ่ฟังเลยบาสุลกัสรีบุยหินเนชิลเลียบาบูบ่บอกเลยจะก็บูทังเอ้ยต้องไอ้แค่อ้อบาบูแล้วมาเลยต้องมาเสือจึงยังเอ้ยมาแต่ก็ต้องก็พันเดือกมือบาบูนกอ้อบาบูที่มาแล้วมาก็เสือจึงยังเอ้ยมาแต่ก็ต้องไอ้เนี่ยเรียกมือบาบูนกบอกเลยรักมาเบ่งเอ้ยตะลังคือนูรุมาตะเลยเชฟกูเลยเนี่ยเรียกมือบาบูนกอ้อบาบูอ้อบาบูก็ต้องเลี้ยงเลยนั่นน้อในนบที่กันเออสั่งเลี้ยงบาบูบอกเลยจะกูทั้งเอ้ยต้องเงี้ยบาบูเบอ้อบาบูอ้อบาบูบอกเลยไปเช็คลำปุ่นฮัตุกบอกเฮยังใส่ชุดทันไอ้บาบูอ้อบาบูตะคุเลมาสบุลกิบุกเลยไม่เลยมาสบุลกิบุกเลยบอกเฮยังใส่ชุดทันไอ้บาบูโอ้บาบูนังไปใช้ชงทานันเนยาทารมุระยาทารเทกการรสุกรสุกรโอ้บาบูบ่เฮยนังกษัตริย์ลังเนยบาบูโอ้บาบูลาดิเล่ไม่ชงมือตาซาดีบาบูยังนี่เล่ไม่เนอพงกันเนอบาบูติลกเลยติมาโตเต้นังดียังนี่ได้เนอพงกันเนอบาบูโอ้บาบูบาบูอย่าสุกเลยไม่จะเขินนังเลยสักหนึ่งไม่จะสรีวันเออบาบูไม่จะสรีวันเออบาบูโอ้บาบูหลังเสือก็เลยบุพเพบาบูโอ้บาบูอามาซาไม่จับตรงไหนโอ้บาบูเล็บสเลกฤษีดักหัวเสือก็ยะถ้าเจอกฤษีก็กบสักยะโอ้บาบูบาบูอย่ามาซาบะเบตรงไหนตาบุกโอ้ยมันนักเบกลังเอ๋ยท่านนี่ไหนเกอโอ้บาบูอามากับไปจังครับละสาวามาตากบันนี่นั่นนี่โอ้บาบูขอสักเล่สันนุมานักเล่กายเบเดตักตุนักเล่ดมซึ่งนั่นแหละกิสรูกลังคือโอ้ทั้งเจก็เลยบุพเพอยากเล่ได้กันนะอยากกูรักรู้มากูนักเกนมากูนักรู้บาบูอ้อบาบูอย่าพังเลยไม่เคยชนะนี่จะเรื่อบาบูเสียเลยนังบุรุษทั้งเกอบาบูอย่าพังเลยติดติดลูกนังนั่นนี่จะเรื่อนี่ไงนังบุรุษทั้งเกอบาบูโอ้รังเสก็เลยบุพเพบาบูอ้อบาบูนังชนะนักเรียนใครชนะจระเสบละตาบูสงวนนักเรียนใครต้องนั่นจระเสนังใบต่างเงี้ยทั้งก็อ้อบาบูนังสงวนใครไปเก็บเลยก็อ้อบาบูบาบู
1: ไปสิดูนี่เจ้าพ่อสไปเลียสิบ่ก็สู้ทั้งกระสัมงก์เบลล์เบลล์กันขนาดตกโอ้มาเฮริสัมรู้ไว้สิวิเศษขนาดกันแค่นอร์บ่ตอนนี้สนาโอ้มาเฮก็สู้กิมาทั้งนั้นตอนนี้เบลล์เบลล์ก็ข้าวหนังในจับกระสัมโอ้มาเจ้าบุรุษสาวไว้สิวิเศษโอ้มาเฮเดออังเซอินไปฉันมอกลมุดดิกลายทั้งหมดนี่มีสักใบจะมี
2: ติกลายทั้งหมดไปแก่รสชาติ

0: Abiti ya karayandı.
1: Gönyende, gönyende, kambu kabakta kaje, sabo sabo da kaje. Nakuna, nakodo iye. ยามัยไลมาชวนยะละลือกุยมอจังคูมาจาดูลิโมยังนิดำระตอจิครบาเกนจูอมุรายะวายชาปิโกยสาลกาภิกขุริโหหาบะกอลันติบะสันนิมุกโตยบะบุเลมายะตองวิธานะเนคะบะคะบะสังคะเยสะบะสะบะจาคะเยนักกิติงบาริยะจุงโน ยังนอดาจันยอสตมขญานีจุเลียงสบายลายอยนกเลชาจินีกุยเปกเลฮาติยาเจกัมมังเซมุตตะบงมาชิงละซากะบาดอยอกรามัยกะรานานังไห Maikla da woi ko pai keno woi ko maik toira nai tabo yo jana ro ko

ตองชินีจินีมายอมบุรจตองชินีจินีมายอมบุรจตองชินีจินีนุคุยารมุนานีโอคิดิบายาจุโนนุโกจุรารุนานีตะบุโอคิดิบายาจุโนตะบุกอนินิทานี